ปอนด์แชร์ปึกหุ่ยตีวันนั้นฟักกี้ดีอันเน่โอ้นาทุรีกอปีมันฟอร์กิงอ่ะดูปีเดนนองเรียมา